0: ตปีไกงก็ปมาไกลอบิสมาตีหุงไอตีปัญญาจะไหลเด็กก็ทีตีอุลูดูลูสลุบนางานยอดดีหยอกสงาเงินเนอนาใดจะไหลมาตีตุบนาก็จะคุนาจักมาไกลอปีกิตากตาพระกวะกันทังอติกวะกันดาละมะอาสามินะสกตาอริบุลีกะดุอิตนิมิตตนาบลีรุติบกาลกวะนุกาลลาลกิกนะกะมลีลาวะมะนวะกังกาวะบีติกะบิสีลบิยะปะกายดุดิอริ
1: YFM Segulai Sejalai.